ระว่าบรรเทาเนาะมาดัวอยากกระต้อนเวนดิ้งคอมมิตี้กับบัตรกัมพูราคินีกิจิงยาคิกิลาประชารุอยากกระจิงทมูบันเป็นเกลียอยากกินน้องเรียมาดันละจิลรูดชาอันจิลีดาบาองบักเตยกจักาทมายกัมยาฮับบัตรกลาบันคตาอยากกะกไมกะจิกจงกีนาเกลียงกินน้องยามจงกะฮอกัสกิลาคอดบันยูเวจิมุดบาบัตรบรอกินน้องชิมบันตาชัวบันเป็นตรีกัมยากันโนกันโนกรายUmentri katnat animal husbandry and veterinary ubasan bosulai ulabatha ya ka borders kerti fuos pan sedang mordor ya ka jingkhanra halor ka jingkino khayitu ya ki masi hawas gal hills hadien balami khubor bakadon ka jing shalan be an ya ki masi shakhapur bangladesh ha ka sithi shau ig ka bsf ka miglia fronter op upadia ubasulai ulaklo ya ki khubor balami hakilat phai khubor halor ka jing khayi masi be anบักเลมกับจิงเป็ดงอร์นาอัสซามชักขับปวดบังกลาเทศเลมบากับเวสต์การ์ลฮิลส์บัลอุลักันตูยากับจิงตุกลาร์บัมมาร์ดอร์นักเลี้ยงคีบอร์ดาร์ออปุสอุบัติสันบอร์อุลักเป็นปาวรูยากิลินตียายบักกระปังบัลลักโดฮักกิคูบอร์นักบ่อองบัลลักันโนบักยายเลมบากับชิบินังบัตตูราบัตนังตาชาชิรังปารากับชิทีกับลักันทอรูยากินจิงขยิตูกับบัลลักซับเลี้ยงบัตกับจิงเลียบีอันยากิมาราดฮักกินิกิลินตีอุบัติสันบอร์อุลักกระปัดยาวไอจีบันเป็นติบชอูฮาบายไดบะกิซินจามบะลาชิมฮาลอร์คะนีกะบินดาลาลับยูเวยูอัลกีบะซาวบะทมายูบะลาติบกระเตงกุมอุเซียทามเมกาเลียนิสฮากะเวยกะวะกะบะดันฮาจันกะวะคริมลินวอเตอร์ฟอลซาอีสคาสิลส์เมกาเลียนยาอูนีอูอัลกีลาลับดะกินงวัดบิญะนากะบอทานิคอลเซอร์เวย์ออฟอินเดียฮากะจิงวัดบิญะฮาวส์นัมอาร์จาร์อัปซาวบะยาอูนีอูจัดอัลกีกิลาไอกระเตงกัดกุมกะเจลลาบะลาลับยูลาบันกะโดบะกิอัลกีกิซันบาตังฮากิวะกิบะคูดBut kibar ruspa hak oksigen bat kilong kum kedak jong ke jinglong jingman jong ke kocikya. Henry namar balalap tang hapo sispa kibalasan hak away ke jaka kista sans kilamaham. Ya ke jingma jong ke jingdu ya jungu bat kilakot pensim kirki ya kilat jingeda banyada ya ke jaka syong jaka sa jungu.Ha ka khubol quarter final jong ka FIFA World Cup ka balolong hinin gesni ha pa deng ka France persia ya ka Morocco ka France kala job ya ka Morocco da argol not ba yakini ki argol jong ka France la thep da Mbappe ha ka minute ka ban rupo but Dembele ha ka minute ka ban rupun riu jong ka kalamin ha ka jingela ka ka balolong hinin ka step part ha pa deng ka Spain persia ya ka Belgium ka Spain kala job da argol la ka wei persia ya ka Belgium ya ki argol jong ka Spain la thep da Urius ha ka minute ka balai pho jong kaLast step, but Umerino ha kaminit kapa prapopra jong kakalamit, but kasigul jong kabiljam lathep da u katilari ha kaminit kasapuway jong kakalast step. Kiatli jingirek takay quarter final kibadangsa kinong ha kastep jong kasingublay ha kapa ka Norway kanyele Persia ya ka England ha kapuar Ashdang Minstep, but akapuan Rishdang Minstep pat ka Argentina kanyele Persia ya ka Switzerland.Kartu ke hubor ke lakut ke bawang cepi na ke studio jong ke Akash Wani Shilong bat sakin dia pol ngin saya sok bat ke Akash Wani Delhi na ke bentar ke hubor ke tin Hindi bat buat pat saya hubor ha ke tin pareng. Kani kedai ke Akash Wani Shilong.

ကာရဗာနီ FM ဂျွန်ပီယူရှစ်ပါလိုက်ပင်ရီမီဂါဟတ်ဘန်ငါဒီဒက်ဖနီဘတ်ဟောင်းကဖန်ကလောင်ရှဖန်ဂျွန်ဥလက်နေပင်ဆယ်မော့အကေကဂျင်းကေကဂျင်းမတော်လည်းနိကေအကဘာဥလက်ဥဟိကယငိဟကဂျင်းအမမလကစငိဘလေဥလက်ဥလောင်ဘဒန်ကမ်ဟကဂျင်းအမကဂျင်းအမမလကစငိလည်းနိကမငိတပ်ဟိအဒက်တင်နောဝေအကုမပင်ဆယ်ဘတ်ကေကဂျင်းဟိကေဘငိယောနောဥdi kira dan ki paro jingi ki ru ki blaya text blaya ai kita ki jimot ki jong ki ho es ngut na chibun re ki man chibun ma phi paro ba okay sa ngan om men say sin ngan ka phang le ka topic ma why is a pencil important in our life and what is the spiritual lesson that a pencil has taught us and yes as we all know a pencil despite its simplicityoffers several valuable lessons, life lessons. It teaches us about the importance of inner potential, the ability to learn from mistakes, the need for resilience in the face of challenges, and the impact we have on the world around us. So we have a more detailed breakdown in inner potential, just as the graphite core of a pencil is what allows us to write our character, values, and integrity.Or what truly matters. So yes, we do have messages here, and this one here reads like this. Hello, Audrey Daphne. But it janmiet pasuk bakmen yipi. Ulet ude uba ay jing nang jing start ingi na do po dang kanarit. What hadu mentaru ingi ju penan kam ya ulet namar kajing sneng bangi yo na ulet bingin long. Jai jai kum kajing yai lenti suki pasuki. Uki uka dan ha kajing nang jing start.คริสบัวในกองสุบางำเดินนั่งแอบบันเป็นชายโอเคไม่เลยกองสุบาคริสบัวไกลชิมันตาหางนี้ก็โปรแกรม Matters of the Heart ฮัลโหลฮัลโหลเดดาฟนีปะเอกจันเบียดปะกะเมนนี่พี่กะจิงสเนงมึงยอนะอุเลตกะลองฮาบางิดรอจิงดรอนี่จูดรอชวาตะอุเลตนัมเบอร์บานัมเบอร์กะตาละดาบักลางิละมันเป็นดำบัดรอบยังบัดดันเต็งฮาบางิทอจิงทอรุดาอุเลตละดาบักลางิละมันเป็นดำบัดมันทอบยังตีกะจิงสเนงมึงยอนะอุเลตกะลองบามึงยีคิบเรียวละดังคุ้มเลียบักลาในกรันบักลายนุยนุงีดังหลับมันเป็นแบบยังยากตาคุ้มเลยชิบวนมอาร์เจในกองดีสุสงีนับดันริติงคุ้มเลยชิบวนนี่พี่กองดีสุสงีทำมาเสร็จก็มาสงบตนันไฮอาร์เจมาไอชาอุเลตอุลองบดันกำหักจีเอ็มจึงีอุลองบาฮักประเทศบังีเอ็มคิบบวนคิดได้ตั้งคิด temporary thingsกิจงฮิกายบังยอและอุเลตกิลองมึงกิได้มันเพราะช่างมันเละกนู้นู้กับกำหันเรงกิได้มันแก่เนาะละดาอ่ากิเชมบาอ่ากับบังยิเล่กับได้กับบัมพากุมตายเป็นดำเนาะกิจงทอกิบัมได้กิบังยิทอดาอุเลตตั้งกุมตาฮิอาร์ดิดาฟมาอีไอชาโอเคไอชา thank you so much and the next message here good evening Audrey Daphne Amber Hazel hereA pencil is important because it teaches us that true value comes from within. People may see the wood on the outside, but it is the graphite inside that writes, just as a character values and heart defines who we are. A pencil is sharpened many times to continue writing, reminding us that challenges and difficulties help us grow stronger and wiser. With every word it writes, it leaves a mark.Just as every choice, word, and action we make leave an impact on the life of others. Like a pencil, our purpose is not simply to

องก็บกกรรมสันติคาเป็นกู้ก็อยากจริงเยาะเวชนาก็และยากลาดเยาะกรรมเยาะจำเดี๋ยวยุมุดก็อยากกีวับสันติคาวิยีกีอุปนกู้อยากกินนันติคาจิกิเท่าไปกีวปัญญาสอยากกรรมสันติคาวกกรรมอุ่นเกสุรีก็กองคาร์ปอร์ดกลัมก็และยีเอ็มกรรมอุปสันติคาเด็กสันสติฟิกในวันตาอุปเนะเป็นสายกิจจิตคากีวเอ็มดอร์บะดาเป็นกุบรอมยี่กิวสันดิคากิวดกูบาจะพรังนากะดิสตริกในเวนตาอินอสเนียงอียองกีฮากันีกะเลียงดยอติมิดยากินีกิวดยอคุสนามในเวนตาอิจอบอียองกีฮากะวอเตยากะลัดกะมายจักพอกวนเนเล็งบากะกัมสันดิคากวเป็นกูยากะลัดยอกัมยอจัมฮากิชนองกีทาวกิยองกีเวกิวเป็นกระกัมบายากะสกิมซอร์การU minister gejala uta upai jaga kam animal husbandry and veterinary u ba san bor shulai da pa u ya ke BSF wopen klan yi sendri hakitau kaput we de kentu ya wora ki district wochna ki lura lura ya ke ken hun special task force woken ra ya ikhi mrat percaan hadin ke ya lang de lang wa ki IG BSF wa ki he sarkar na gechna veterinary u ba shulai do ngu wa daw bo ya ki checkpoint ha ki thau ki wm jing ma i wo ye kre lang de lang ki pulit wa gechna veterinary de khuru le wa open smart u ke ri ki thau khap put wa dang sa teng 8.5 km ha khasi jantia hills wa 9 km ha garo hills de e por khat list ngi ki BSF wo pha ki ya report.ก็นี่คือบอร์ดวันกับพี่นักสเตชันย่องกับอากาศวันนี้ชิลล์ลองก็เมนฮะดรากันช์คอมมูนิตี้เฮลท์เซ็นเตอร์เดชนาก็อยากกับรับผิดรีสปอนส์ทีมวอปเป็นคลันใหญ่เอจิกรีวัจฮันหาอิชัยอิคิอาหากิทาวชักตาในอิชลัยย่องกับหาเมนดราMen Mahendra Ganj. Ya kini diyakhamat dau Dr. N.A. Khan Womankam u Senior Medical wa Health Officer. Kini kekenhun upaj ko ya icai ikhia iwa jhan iwa yato na icalai Wai ukurchan ya I pejbenya ya kiwa kejun. Kini kekenhun em ko nyawngut ki dekhot iwa kentuk ki staff nurse NCD DEO ki nong kre agakar dan grade 4 wa ki nong nya ambulance.อิทมูยองกันนี้ต่อวอปินติกนาวอียาอิยาดาหาอิชัยอิคยะหาอิปอร์อิวเบียงเคลมเอ็มอิทุดให้ปอร์วดังเอ็มกันนี้กระชายกามิกฮาเลียกัตตูเดเอ็มก็กยองกาฮีกลาดวอยละประชายากิจเฮบวอิตารอยดวายเป็ดบายากระเทควิสแมนจเมนต์สตาร์ทอัพรีไซเคิลบาซาร์หาอุโมบายอัพหาอุกเกิลเพลย์สโตร์ว่าแอปเปิลแอปสโตร์ก็วอเป็นสุกยากิมันยุงว่ากินองขยีวอเป็นเอ็มคัมยาอิจเฮมอูน้องเซงว่าซีอีโออูโรนีสหาดองูว่าอีวายยากันนี้มันก็คำอุโมกะอิสเนาสร้องในเวนตากทีมรีไซเคิลบาซาร์เดเป็นเสียวยาอิสเนางูยาอุชมินิสเตอร์กับมิกฮาเลียวคอนราดเกสังมาในเวนตาอิกรชานยากับวิดีโอเป็นเสียวถูกปัจบะก็วันนิงกองแอยองกับคอมพานีเดวองูว่าอีเอมันซีมยองชีฟมินิสเตอร์เดเป็นชลูร์ก็อยากกันหุ่นวอลเตย์อยากกับเมกาเลียกับคุยเวกับวันแน่คลาดสั้นงดกีบรูเนียนกันสิ่งหาดองมาดันลาพลังหาเดียนวอร์กีหาปอทลุ่มกับยันลูเลฮาวสันฟิตชับปอในดาวกัตเดมดีเซลกับคอร์บะอุรังบะชนองยองกะลาพลังอุบะเป็นดับสะตุนเดองูกิตรียงว่าอุคอนทรัคเตอร์เดเป็นคุยกี้ยากนีกะทลุดาอิกตีเลงงดกิวกระดาหับกิจปอหัดเดนวเป็นเอ็มคัมดากะดีเซลปมฮาวาอุวีวดลายอิมดาวันอุญูววันยรับยากิวิตวันกีเลดะฉะตานกีในดาวกัลเอร์บียากะเม็ดกะยองกีดะผะชานิกริมในเวนตาวอลเลยากะปูสมอร์เตมอุบะสอตุนดะคูดูยาอิผะจันเฮยตอวาอิติทลุเวองูวากะดอร์บาร์ชนองเดลังวากะ PHE เดียกระกีวอเป็นบาหากรุความเป็นปอยขนังวอยดายาอิติทลุยองกิบรูชิเมนอู MLA กะเมากันเร็วอุบะบันเตดอร์ลิงดอเดียสันรันลังูวากิวะฮยุงฮัสเซมยองกิบุเดคลันชานิกริมส์กะอินเดียนอาร์มฟอร์สหาชิรุปเอียกระลังวากะสอร์การเมฆาลียาดะเป็นมันกียาอิปัญโยทรอฟีเวดิสดังกียาอิวายากะอินเดียนออยล์Duran Kop Arja Arpunru Ha Kesin Kwa Chispa Lipusan Ha State Convention Center Shillong.